0: บับมาฟรึงไทจึงบายเกย์คอร์กซ์บโนสเตเบิลจ็อบส์คลายจักเอบาคอร์กซ์ยากุ้งครักบายบัจจักสนามไม่มันอาบโนโฟกัสมาคลายเนยจึงไตรรกนอเจสจักกับฟันฟรึงดีเอบาเมื่อชามงหันดีระจามงหันดีเรื่องหันดีจอตฟาชิงนอไตรจอระหังกักไกจึงพลัดจักไกมันไม่มันพลัดจักไกมันจึงให้นิบากินเนาะโอจระนะเอบ้าโออุโมชกชกยาจระนะจดตบชนิจิสกังเจริรกนะชามงคลายมันเนาะมาทักนันนี่บากินเนาะฮับังใจตกุยตรงเกจึงบ่บรอกนี่ทานิวเอบ้าบรอกนี่จูบามจูนักกอกลามนะฮาร์มาวจึงยาปรีจึงกิชาสเลชเชวิมานุนะไฮเกจึงเจริรกนะโอโมไฮเกลามากินารกนุขังไกซึ่งซึ่งกินได้มานุบริจันเนาะเอบ้าตั้งไงบ่โอโมไฮอังกิตรงค่ะกูบีกูบีดาบโอชกชกยาอังเกดามโอหายังต้องการกิจสังบอปนี่บ้างก็ครั้งที่เชื่อมันฮัลโหล
1: ฮัลโหลบายฟงกาฮามาไม่จำเป็นต้องสิทธิ์ที่สิ่งนั้น
0: ปรีตี
1: ด
0: ้าชาดีบุกปรีตีลามชกนนนจระ
1: บายที่นี่ตัวที่นี่ต้องเป็นเวลาอย่างจัดจักค่ะ
0: อ้าว
1: งก็คือจะสอนยามีตัวบายก็ขำมันเ
0: ลยอ้าวอ้าวก็ครีแต่หมอกองไรดอกแดงต้อง
1: เฮ้ย
0: ให้
1: เรา
0: ได้
1: ไปทักรบกี่เดือนสามนี่ไปอ๋อ
0: ได
1: ้ได้รบรบมีหมดอ่ะงออังตาบ่ายทีนี้ตัวมันเปรย์จะตักข้าวว่าชาววิชูอันนั้นเราคุณนกตระเนี่ยรบมันเปรย์เนี่ยบอกตระเนี่ยเราหัวใจเราก็ทั้งกลางกลางแก
0: ่
1: ชินิสไรติปราชารบเนาะ
0: ม
1: ันเนี่ยสามองรบคล้ายตรงมารองนุกลางแก่เปรย์วันสุดสักทีงู
0: ที
1: ่นี่โอ้ซึ่งตาเราจะเห็นว่าชินิสไรชารบมาหายมั่งแดงขนาดนี่มีประธานปอร์เรียการเลยบางแก่เอามาหายแก่ชามงรกคลายริมาตองคลายมาใส่ตรงอุบัติสุดแรงนะที่มีแรงมาหรอกตองนะที่มีมุดตรงมาหรอกตองนะนะบ่ายที่เราวันชุก
0: อ้าวจุดตัวนี้เนี่ยมุดตรงมันตองว่าเหตุปะ
1: ริกาหามจุงกับหามตรงมันนุขังกันตรงนั้นมุดตรงนั้นฮันนี่เนี่ย
0: อ
1: ังไคโรกุตาเน
0: ี่ย
1: มันเนี่ยอาบุมาบุพานอวะมันเนี่ยตรงเดียวตรงตรงเยอะเดียวตรงอังวันชุกุตาบ่าย
0: ที่
1: ม
0: ี
1: ตรงน
0: ั้
1: นต
0: ั
1: วตรงนี้กันเลย
0: อ้าว
1: ขนาดนั้นอังอาทิวันชูบงก็ได้เช่าที่นี่มาเนี่ยที่ก่อนนู้นตอนอมอนตรีขายเนี่ยดังนั้นคุณหันเนี่ยชั่วโมงเด
0: ีย
1: วอังอาทิวันชูก็
0: อา
1: ทิตย์ที่ลีสกูลตองก
0: ็
1: ตาบุบังละเมดิ
0: อ
1: ุมรกพันตานาตาย
0: ที
1: ่ใส่จับปุ่นตองกางเก็บรกมองหายชั่วโมงรกขายเนี่ยนางก็รักชั่วโมงเนี่ยอังวันชูกุตาตั้งมาบุจักอมองหายยิ่งขายที่มีกิจการสารพันนี่ขายรกงก็กระชากกระชากบักชักแก
0: ่
1: บริสุทธิ์ตัวก็เลยบุษังแก่หนุ่มปุ่นยิ่งนกอรีดู
0: เออ
1: ไปจัดทุ่มเนี่ย
0: เออ
1: ตั้งเลยปรินิพกาชไลฟ์ตรงบุเลนะไป
0: ไ
1: ป
0: จั
1: ดนู่นคงว่าทั้งกลางแก่บินมุดจงมาตรงกูบ
0: อ
1: กว่าบุษไหนเนี่ยฝาเสียเลยฉันอยากการเนี่ยจริงอยากไปทางเ
0: อ
1: ็นกัมใครได้มุดจงมาตรงละเจ้าตอนนี้เนาะแกหนูปุ่นี่อรถามใครน่ารักหรือขี้เนาะมันต้องสั่งใครจะก็พัดตกจะก็พี่ตกจะก็มันสานานี่สานานี่ใช่ทำมุ่งสิคลายดีจะก็แต่กินยังก็นุกมันนี
0: ่
1: ผมหายปรินนกอ่ะมันอ่ะบรอกนกใครหรอกทุกคนมันคิดจะบินบกรกิสังก็ตัวไปงั้นให้กันบนสามองค์ใครนะตัวตาว่ากันดารินันเนี่ยแม่ลาปุระแม่ลานายดินายนกขูดินายดิชูดินายให้หนูบารินิกามใครนะไม่ใช่นะเป็นผู้ดีบริภูมิไหมบาร์ตาร์งั้นจึงมาหินเลยอยู่แต่อิสกุลอังอันใจนะตัวน่าทังกันแกน่าจะรีบไปละอันใจอ่ะสุดไปงั้นลูกใครกังมาหินอังอาซึมงรบตกใจฉลี่ยแต
0: ่
1: ที่ยังว่างลุกมาชากระท
0: ะไปแ
1: ต่ตั้งเรามาหายเ
0: ออ
1: ตกใจบอกมันไม่ชนอบเล่
0: ที
1: ่นอกก็ทำกรรมคล้ายเนี่ยใครยังกี่บ้าเห็นตั้งเลยให้แกหมายรบบททำใครเนี่ยป้าหน่ำไม้จะเศร้าผ่านใครที่นั่นนางเรา
0: เ
1: ลยแพทย์ที่ประบาดก็ตัวรบแค่ตั้งใครทำมึงไปชินีไปชินีไปแค่เชื่อถ้าปุ่งซ้ำมันนี่หมายว่าเคยยักปุ่งหนีรบใจดีเอามาหายบอกรบตรงกูนายช่างตาเรา
0: เอาไปหายตัวมึงนอกคล้ายจะต้องกันซึ่งขรังที่ฉันนั่งให้สิ
1: ยิ่งก็เอ็มเนี่ยคือตัวใบโตบอโรคมันจะกัดที่นี่ในบอโรคมันจะเป็นเนี่ยตาบุคบอมาหายโรคให้ต้องอันตรายไอ้ยังก็ปวดเลียตาบุอ่อนอย่างไส้ต้องบลังกันเลียตาไม่หินุสิลามาปวดตรงมาวันชุกใจเกิดแต่ใครเช็คก็ตัวใบชามบุคลายนั่นนั่งก
0: ็
1: ตั้งด้วยหิ่งอังเกตที่นี่บูชาจึงปวดทรุปอริปอริอาศัยกันปราศใครจะหินได้กินนั่งในปอริบูชาเนาะตัดปอริแค่ดีนอกพาร์ดีเป็นการตีตัวดิอ้อมก็นอร์เมลิกามนะ
0: อ้าวอ้าวมาตัวจึงนอกนุ่งงอพรึงมาสิในฟิวเจอร์บอกใครมานั่นนี่บ้างไงเฮ้ยเด้อบ้าง
1: เงี้ยหนึ่งปอดีตาบุกเงี้ยปอดีนั่นไงอ่ะ

0: อาโอเคติครึ่งครึ่งเกลียดินี่นี่นั่งจีเอาตามมุ่งนั่นนั่ง
1: ก็ที่เขา
0: ก็ที่เขาแก่ที่นี่จ้องเปรงใบ
1: จ้องเปรง
0: จ้องเปรงเอาว่าจีจ้องเปรงใบหนึ่งอาศัยขนาดตัวแก่ตามเขาเอาว่าไปติดตามมันตามมัน
1: อันใบเบบังเราตามมาแค่ตามมันเนาะพี่อังตัวที่นี่จินบรองนี่ติปราศนี่ศิริศิตินี่ฮุกมุกมุกเนาะตีจังมาบะฮัมซากุบะที่นี่รัศมีนั้นบิษยังก็ตามุตะ
0: ก็ที่นี่รัศมีนั้นบิษยังแต่ก็ใช้ตามนกขนาดนั้นใช่ไหม
1: ตีตั้งสารแก่ที่นี่บรองกุนังรัศมีนSadagorni, Rasamu, Zadu Hanmale.
0: Da. Zadu Hanmale, Kishani Kogya, na?
1: Hmm.
0: Hani Shaka no Khani.

ခရိုင်တုံကိုဆရာစပိုင်ဒေါကွေကဟာဆေဖေမိုကျင်တော်ကြောစတူဒီယိုအဆုဆာကငါချပြီးနတကေချတနနဟိုင်နဟိုင်ဒီပကဟမ်တေနရုတ်နီတီနီနီရှာလ်ချတနီဘာကေနကဟမ်လိုင်းနီသွန်တဘုတ်စီနီစတူဒီနီဂျာခခတာမိတုံကိုဒီပနီဒမ်ရှာတာမိရှိုတီသမ်ချီရှန်ကိမိုပလီဘာချီချူကွန်ဇာခန်ကိအာချင်းဘေရခီရီပန်ဒါဝရချပုံရခနာလိုက်တုံကိုတေအာချီနီလန်မိုချင်းဘေရနနီဘဆင်ဇရတေနာငါဘရုတ်နိုတေနချင်းကော့ဆာဝိတုံကိုအာချင်းဘေရနနန်ကိုစင်စတန်ရှာဝိမနဟိုင်ဖနိုချင်းဂျောရာဝဂျောရာခပိနီမညံထံကိုချင်းနီဝမ်စုတိအင်ဂျာအာကိုသုတိစိဟိနီကဘန်းမဘရရကနအကော့ဆာဝိဖယောတေခနိုင်ဖယောတေဂျောရာဝစင်စီနီလန်မောအကော့နိုရှာမငိုဘောအကော့ကူဘီနိုအာချင်းမဝမ်စုကိုကူဘီနိုအာชักนิมุจุงเตเองยาจาราโอกอทกเตเซงโออะบะไฮเคโนซึงกอทงมะนิฮินิปะโนซึงแพลนนิ่งซาราเอบะวันซุกยาเวจาราโอบะซึงเบเรนานินางโกไฮดะอะซึงชักนิมุจุงเตยาโบจินิกอทกเตฮินิปะโนซึงเบเรนานินอคอนานางโกไฮดะงไกเซซึงเบเรจักเตงโกซึงอุโลทังกะเนเอบะคานะทังกะเนเตชะปุทังกะเนเตกิชารางาจิวทังกะเนเตกิชางะเนอะโมเตกิชาကိရှာဟန်တဲ့ဟန်တဲ့ဘုဆက်စကြရလိုက်တန်ပြပါအစင်ကြရတဘာထကိတုံရပလေအကြရမိနေလာမောဘဟိမိနတုံကိုစင်ဘိုရုတ်ဘဘာထကိတုံရဆာမုံတခလိုင်းနတုံကိုပြပါစင်ဘိုရုတ်ကဆက်ဆက်နကြရရထနီအနောက်နုခုနကြရရထနီဟင်ကန်ကဲကိရှာဥကလကဥန်စလုဇက်နုံနာဟနန်ခါချုံကိုတန်တမဟိမလေကဘန်းမဘိုရုတ်နနုကိုชามุงนี่บางทีเห็นแค่ข้าพลุ่มมือจะต้องก็พี่อะบ่านกนุ่งคงนกกิชิชาจอร์รี่วันนี้ทีนี้นกนี่บอกเราว่ากิชิชาทีนี้เบรายเนอะโอ้บอกเราวันศุกร์นี้เบรายนกกิชานุกบอกเราเนาะกับบางมาบอกเราเบรายะเบรนันนี่ฮัมซักยาเบรนันนี่อินเทอร์เรสกรีโอ้มาให้รกนุ่งก็พี่อะบ่าบักซานอ้อมาให้บุนุ่งก็ใบแอบกิชิงสมุกเบรายอ่ะพี่อะบ่านกนุ่งคงนี่บอกเราว่าแค่เบรายังมันนี่บุนุ่งก็จึงฮาร์มุ่งสาบมุกมุกริ่งทางว่าให้เดบ้าให้นี่บางทีนกจึงจึงทีนี้เจมันสักสินีลางมาวต้องทอกนี่จอรานอจึงคาติวินารกนานังโกต้องทอกนั่นนี่บางทีจึงจอรานอนาชิงยาวินอจึงต้องทอกนานังโกให้เด็ดปะงั้นจึงจอราต้องคุบละหันเตบุษกสิจอราลายทางอาบอกคาสิสลาบยาให้นี่บางทีนอจึงจอราววันสุกยาวิพานอจึงเบรายนั่นนี่เบรายนอนังโกให้สิงั้นไปดิอจราวให้นอให้รจับมึงขนาดไรเนี่ย101.6 MHz FM jento khana nai ojrawo o khana to tong chapung kha klaino ro kono chapung no khana tong sakana khana tong ni logi tong di panda pa shak jora